ลุนบารุมังเดงอลองเป็นอดุนทัวลุนเฮดซิงอิงฮีเป็นเกลุนปอนฮีจูเกปลางอลุนตัวตั้งเตะระบังโซลุนอดจุกท้า

สีนางยอนปันเทลานตาจากวิโลเลนางรองรู้สีปินคำสีรองรู้สีปินคำสีอักลิมดอนเป็ดอันอักลิริเจลียังหันทรพีกียัน

านนางอยู่พานเลหังดามตีนางยางอาเสรจางเกสุรุนเอรันตังเกสุรุนเอรันตัง

อิงลิชลุนนะใจเมกอังเด้งลงเป็นเกจุดเสียลุนเมลิไซรัสเป็นเกลุนปนอลุนอลังอลัมเทเนกลาย

0: โอ้ยสังเอ็ดปูรังทะปีล่ะนางตัวเวมันมาตั้งหลอดสินมากลางดุนนี่จิรปีกงเรียตุงเต๋อริสมาร์ตโดมาเวกันยาเป็นสารเอ็ดดูนางสารเอ็ดพันนางนิฮังมาฮังแห่นี่ก็ส้นหล่อสารเอ็ดพันนิ่งกิฮังปอนางเป็นกิตุกองแหล่นี่พันนางจองทุยตาเวรีสังเอ็ด
1: นี่นอนมาสารับลองดันยี่ช่วยมาหอกมา